0: ท่านเจ็กจุกนั้นเทศบอกว่าท่านเนี่ยท่านนรกลุงพวงเงินหัวน่าอันที่ละกันเนี่ยไอ้ที่ลังจะเนี่ยเฮียงให้เราเดาเราคอมเมนต์บีพินสังจูอันไหนละกันเนี่ยอันนั่นแหละยังจะน่าอินสังมันนะบีพินสังไอ้ที่ตักจูมีเรื่องไม่บีพีเอ็นนอร์มาละมาจะชอมเนี่ยอันตกะจะชอมลิมการ์เจนอันสังนั่นเองปังนอร์มาลิมิตอันนี้จะชอมเรียกเฮลพาปาจูบีพินสังไอ้ที่ละกันเนี่ยบีพินสังในไฮแรงแรงจุนดักตอร์ปันวัดท่านเนี่ยคอนโทรลนอจุนที่เซนซามค่ะหุงปกก่อยไทยเนี่ยจุนักเกตไอริลตังคันคอนโทรลนอจุนลุโลกอินเนมตะกะที่จามังลูตาคัตคันฮาเตนเนสตะกันอังปามาที่ตั้มตะกันลงวะลุโลกอที่จามอินเนมดิร์ดร์อปกก่อยตะหลักะจุเลยจุนสตรอกไอติคอร์ฮัลวะชุดุบดามตั้มตะกันอุมันอัตเทนันทียาอัตเทนโรกจุทิลวินเจงินอนุมลักวอยติงมันจังเตงมันกุดเล็กไอเจงตั้มตะไออุมเนสันคอมิสตรอกเลยเนี่ยเองอาบีพินสังเตอร์ไทยตู้เองเอ็มนาทีไอหังคลินอกันละต้อยเต็นโนมอุมาจีไอทีฝากร้อนจุนบีพีสุกันสังโนมคอเปลันจูเลนเมไอชากะคมจีฮิฟิมคูร์ดิงจีเซลไอเมคอมินฟิมคูร์ดิงอาหุ่นตอกเรดดิงันมิทาวไฮจูอันบีพีอันสังโนมบีกาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทัตกาละไงโลไฮหินบีพีอินสังอันในโนมบอกจุนดุมขอบหักไฮเลขาเจลหอบหักไฮเลขาเจลเฮไฮช็อตตักละไฮเลมจูอันที่จันจามไฮอหุงระจงจนบีพีอันสังนมหลักเนี่ยเรกูลาร์ตักะจุดโดนหลักไฮคอมเนี่ยบีพีอันสังอันตั้มคอเปลเนี่ยจุดโดนหลักสโตรกานาตั้มตักนมเอเรตตักะบีพีอันสังเลยเนี่ยจุนลุงเรือสโตรเลลุงไงจิงจิงงาหุ่นมังหลักไฮอันบีพีอันสังนมบอกจุนโพแทสเซียมฝากไหลอะซอมตะโลมันเนี่ยอะตั้มตะโลมันเนี่ยคอมอะบีกันบีพีอันสังอะเชมไทยเนี่ยที่ไฮเอเรดิงันอัชคอปเปลันจงจะเอลูทอนอคอมันเลทัยอเมรุกเอริเชลนาทันนอเลยคอมเมนเฮียงริเชลนาทันนอหายินบีปินสังอันในนมอบีกตะกินกัลทันนอในหายินกัลนัดนันในหายอบีกินกัลเดฮอนทูลดามกัลลุงเลียฟังซอนทัตในนอหายดามบีปีอันสังนมบีจูเลจุนฟิมขุดดิงันออบสตรักทีฟสลิปอัพเนียอันเตียจานหังจาลพาพาอีมูหังอินไลดามทอกินตะคงติพุททอกของเพียงคือจุดอันุ่มหลักเหงไงดามินบีพีเอาหุ่นสร้างทุนโนมันจุนอรหินไทรอยด์เอามาเกลนาอุมาจูเกลนาจุนฮอร์โมนตุยหงโชว์ละกันจูตุยจูอัตรอมตะโลจุนอัตมตะโลคอมินบีพีอัชุกดังลำเทียจูเลยจุนไทรอยด์ฮอร์โมนคอมินงุนตะกัดเจหลักดิ่งเนี่ยจุนเอนโดครีนดิสออเดอร์สันตาเอนโดครีนนั่นเตะเกลนเองยังมันไอตักซาอุมาฮอร์โมนเปกโชลกาจงให้เช่นคัดอินดิกโนเลยคอมเมนต์บีพีอาหงดังลำเทลกาจุนเมดิเคชันดัมโดยเช่นคัดฝากให้บีพีสั่งอาเซมละกันเนี่ยอบีกินนุ่มให้ตัวไล่ตั้มตะกันนั้นฝากบัตรคอนโทรลไอที่ให้ดัมกันบีพีอาชุกันสั่งเทลกันเนี่ยที่คอมเมนต์เอเฮดอพยมอกเขาเปล่านักเกตไอเฮลังคันจะฝากร้อนให้บีพีสุขสั่งตัวน่ะตักสะท้าวให้บีพีสุขสั่งไทยตัวเนี่ยจุนเอนโดครีนซอมตะโลไอที่exercise from the low high gram bp suksang thai tu dum khop tam ta loi khami bp suksang thai tu je don ron ta lo hai lung ra ngai to na so dewa jing jing hai dam i mu in to la wa khon so tak tak hai dam bp an sang nom jo len tim khur dingan mi thau ta lo ding hai kham bp an nei nom bi ka heart attack an nei nom bi lein exercise tha ta ka la ka thau ta lo tum lo sa dinga jun tak sa kham chang som ta lo hai kham bp in sang na sem thai ba ko ne อันดีกตะกันบีพีเจงุนดิ่งอันนี้เจงุนนอจนริงมาอินอันสร้างทุจุนเทโลวินสโตรกไอในหลักกันนี้บีพีอันขาดต่อกับสักขัดดานามันนี้เจดิ่งอันนี้เจก้าจาเลชอมลีอเคลตะจุนฟาเลดอนฟิมคูร์เลตันดิ่งอันนี้ที่ให้ต่อยไตหิลนมจุนน
1: ี้โอเลตูหินกิลเกลไอซีไอคริสตินชลัยพอลไฮเอ็นทกินจะตุนลุงปุยตีลาลงไอช่างไอเดีย

0: ไอ้เราเลยฮิตบังนัดนาฮอยกันในยินบีพีฮิตเตะยินเตะตียอง 100% กวยมันอาศัยงำปูนกินซงก็อาศัยงำปูนด็อกเตอร์ฮอนซงอาศัยงำปูนอาหินละฮิตบังฮินอันอบมอนะอิตาอาศัยจงอาอิวมาฮิเลเคฮีไฮเปอร์เทนชันในก็ฮีฮิดิงฮัมตีอากิกินโมอาอินซัวอิเซอูอีน่าบีพีเจงาจูอิกิกวยาฮิเลอีน่ากิกิเจงาไอ้บีพีฮีเอ็นฮีตาฮิเลอพยพน่าด็อกเตอร์ฮีจดนาพาฮีอาจิจูอิปิดิงาฮัมอิติอาฮิเลบีพีขัดเนยบีพีฮาซานวาลจีอาจงจูอินจอยเซบีพีสตรอกส์ข่อยเฮลวากิลูซิงเทอีอินฮิติฮอตบังอาอุ้มเหล่านั้นดิงาฮีกิเวนาฮิจิเมซูริงบีพีเช็คนาพาจูอีน่าอิกิกวยาเลฮิตบังนัดนะลงไว้อบนัดไอ้ลอดไฮขบเราที่หอตะบังให้อินในดิ่งเลยอีน่าองคิเจกซิงเทอีคิเจงอาอันนั้นสันข้าอินโจอาอิเซยูอิเลเวตต์จาเลซอมนีอาปัตนาจาเลซอมนีแล้วก็อาจุงลังอินอาพาอาฮีอาฮีเลฮอสปิตอลจูจังเป็นนาด็อกเตอร์ก็มากิเวตซาจูเอโฮอาดิ่งอาอดัมโดยพับเพียนกิเวนนาดิ่งอาพับเพียนดิ่งอินกังไงตัวอินเอฮีเอ
1: ป้าอุ้มเองEPZ a hit BP silent killer adikiti hitem
0: doctor ho inzong hiti hypertension hi silent killer ti a ase uhi a symptom anat namong mong ti hi koi ma chain hiti nat nahin BP ati a koi man asei tha thailo ji ai doctor ho inzong hiti hypertension hi silent killer ti a declare anabolu hi e
1: ke pao men tuni a hin silent killer thip be cha mi that thai khat nat na khat a hi en he che hypertension hi che chung chang a hin iga ki holi movin he che to ke hlon hin program anangai hozo si en nasata a i phat chom video hi ka ki nemin hi ji chun tu la ya ozapin a hin sei bangin bp hi mizo sin ane a hi to ke hlona a pha si in ane ki chang hi tin dam theina in anane yo hi ti ti cho ka hin sei do no ma hi in tu ni a ding a controlling hypertension together ti thapi amang cha aลำในหอยลุเพงต่ออีกเขาเทน่าวิจันทร์ชูอหิตายกักกิปะเอ

0: ประชินหู้ก็เห็นทางชนีเริ่มมอบเยื่อให้เวียนนี่ขั้นเฮตีนเตียนนี่คู่ขั้นอำนาจอามาโมฮีถ้ามังเบสชีอาชบุนุอันนี้คู่ป้าหนาวฮีไปมังปีดีเวทีเวนดูนานาโบนวานมีชั้นปังยานังกุนดีเวคิดอะไรสามดูดึงทีเวนชวนกันอันนี้คู่ป้าหนาวชบุนเพียงแค่จุยไปมังปีเวนโอ้โหลูกเล่อุ้ยฉันก็โหดใจทีเวนบ้านนั่งชวนอันนี้คู่ให้ลูกแพนุเวนอำนาจที่จะเห็นทางเสียงก็ต้องตาเห็นไอ้เหล่าว่ากลุ่มสดตาอ้ำอยู่เห็นยานขันฮีประชินเชลโบลทีนขันองูเหม็น
1: อ
0: บังตำลังอูชูเสด็จกวนขุเน้นอินชวันขุลุเน้นยิ่งก้าวเป็นนุลเสด็จใหญ่แผ่นนินอันเดลวินไอ้เหล่านุนกินป้าดินทั้งป้าทรงถูสังเส้นป้าประเสริฐยินอันดลวนอาศัยมันยุติลูอาศัยกัวเป็นสาธุโกลกาจุนลำโกลเขียวขัดลำปีดิ่งเขียนเทศขัดสางก็เกิดโดดเป็นหรือว่าสิวอาศัยอันดลูมูลาฮีกัมมะเวนูเลกัมชูอุดิลจูลกัมนุนตะเห็นว่าจนรุ่นกินปานช่องทูกี่หกสี่ลงลาเจสปูกิทัดยาวปูนจินอีเป้านั่งเชื่อจะนูมเห็นจินนูมีจะพ่อหอปูโดนั่งกี่หอนอินิสตางงี้จินไอ้เหล่าช่องทอนุ่งเชื่อเหล่าอป้าเชื่อลงชื่ออนุ่มตะปูนอะคู่ว่าฉันกี่ยาเสียวละนูมเห็นคุ้มทุ่มนับป้านะหุ่นนูมเห็นไอ้เหล่าลำเปียแบบนู้นเหล่ากูเห็นเจนูปันนู้ว่าเกี่ยวกิจเนี่ยลำเปียจริงกิจหอนเนี่ยว่าจนคุยอีที่ปนที่หุ่นตามผู้ทรงทนกินลองฉันคัดกระปุกได้ให้แค่คุณกระปุกดีห้องอาทิตย์ละห้องมีปันกินกับกินปูงี้อาทิตย์อังยามโดนาว่าจนทรงทนแค่กระปุกหลังฉันกิจที่กิเซงเอโหตุลายาเข่งอัดนัตบงอาหาเฮมอาชีโมเวลาเฮปุ่มจุปะสงกิปะอาชิมสะแหงวันจะสงสุนับพูดแล้วกูเฮมังเลนนัเสียละงุนยังตาเสียจู่โบนี่โบทุมกิชวนอากูละเทียนอาบานาหางมีปะหงกิดขัดน้องเลนกิดอาศัยกิจเละโบนี่โบทมบกิสูกิจเนี่ยอิสิตุนังยามดอกเลยไอ้เละอังยามดอกอยู่เห็นงะมุนแค่กระเชียมุกว่าจนผู้ทรงทุนอาจำยามมาเละน่ายินว่าอันสัตดิขันไอ้เละคงทั้งป้ามีลายสอนละอาการละจนอาศัยโลกมาสาดุนขึ้นปลาเลียนทั้งป้าสู่อินนุ่มใจกิสาวายนำอันเทียงวาสู่อามาหอนอนุขาสีชื่น
1: อ
0: ินสระนังกีมุนนาดิงาเสียมัวเห็นว่าจูคงทั้งความมีลาสอลูแหละวิสลานดัชะแหละอากาศว่าลำกะลาสุมตาวิมีลาติแหละวิสลานดัชะมิหน้าขับไปมังจ่าสุดเสียงทิ้งคู่นั่นละนั่นทิ้งคู่กวินทิ้งครูย้อนเห็นหลานนาทีแอร์ทีละทิ้งครูกับพี่ดึงไกลหลานนาเสียดึงแหงละคงทั้งป้าจะปังสู่สนูเหม็นทิ้งครูเห็นจนก่อนอย่างนุ่งท่ายันลุนขึ้นป้าก่อมาเสียงเงินว่าจนอังกฤษตะวันเปะเกตเอาเป็นที่สู่สกีอันพาเป็นที่อังเลียนินว่ามูลตัวตัวยาหมดเลยที่นภาถูถูเป็นที่ขึ้นพ่อจริงลูกพ่อว่าจะหนูจูที่ละสัตว์ลูกหนูสังเงยหนูสังเงยหนิงกิจีเหมาสูว่าจนที่จะนงเกณฑ์เอาหุ่นยานดอกเกณฑ์เป็นกอลกำมันเผาเห็นนบจันเชียนนาคิโบลเป็นมุนเต็นหอมทางว่าเสียงตาเป็นไอ้เลยมีที่เตะพาลาเชียงอาวาลานาทีเปล่าเห็นไม่ใช่เต็มมันพู